0: ชักไปกวนเหล่านู้นแพรเรื่องกะปลายกระไก่หมอยก็ล่าอยู่เมื่อปลายนุ่มหลา
1: อีกปลาในอินในอันอีปลาในมือก็อุ้ยปลาเออก็มาหลีละลอยจูปุ๋ยกับปลากวนปลาปลายเลยอีกก็รักษาอีกก็คุ้มกู้อีกก็เรียมอีกก็ตัวปลาตัวส้มอีกก็แท่นในมัดอีกก็ยับในรูม
0: คือยังก่อนแอบที่มันก็งอมอุดวิ่งงอมกระเพียวปีหรือเช็ด

0: ก็ก่อนตลาดตลาดเอ๋มุปีจุมนองเอ๋ตะกะลูกกันผู้มีพี่น้องยังนองยะก็ก่อนก็เกอู้สอโตแก่ติมาปากองมันก็สองผู้เมนะก็หูปลดอิงเพงนะก็ยูลีมันก็จักยูลักมันก็เทินยูมันตั้งปียูลีตั้งโจอันนี้อยากแก้หนูนี่ดิ่งนี
1: ้拴上白线哈尼族的媳妇与布朗族的血脉就此连结火塘边老人依旧在向年轻人讲述先祖帕埃冷传下的祖训布朗族与茶相伴依茶为生简单真诚的生态伦理颠簸不破的自然法则一代代族人坚守维系希望在明年的春季雨林苍翠茂盛茶包绽放舒展而族群能如晨辉般灿烂